0: แหละค่ะ
1: กาบานมาไกลกาบานใหญ่บากาสิตาน
2: น
1: าจายเนื้อมูมาลูสร้างเวิร์กงามดิสุลวกู
0: อามาดกันยา
3: Terima kasih, Nak Eng.
4: Dengar kami program Rentak Dangdut Pupu Bangsa
0: hari 3 pukul 5.15 minit lemai.
4: YFM Bergulai Sejalai. Rentak Dangdut Pupu Bangsa.